0: Have a drink.
1: ขอเองเหรอ
2: เข้านิดนึงครับพี
3: ่excuse me a little bit
4: Okay.